0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักมูรานามิรวัลโล
1: เซนซิสจ้ามาร์จิกาเดียงออกุสโตน้ามันจุกอวร์ปัมกงวิงวงินลิกุงไกอุนแพลนรีซอสสกุมลาคอมมูนิตี้สกุปลายามาลานักคนวันนั้นเป็นนิดบุโลทรานสปอร์ตน้ากรบาลังเฮลท์เซอร์วิสส์มาร์จิวันนั้นเป็นนิดฟิลส์กุมลาคิกโก้บุตรปลุกโอบีงอร์บุชมอร์กับบาลาซิติลิลลิมูรุงจานิดลิมูรุตุงามาโนกุงเซนซิสมุยาวาร์ปามุนีเอ็นซาเมทริสลิกานิ่งดูมารัมนงอินสตรักชั่นส์กัลกีมุนีเนลจานิโต visit census.abs.gov.auAuthorized ya, Australian Bureau of Statistics to Canberra.
2: Yo, namaka ngamayul ng radio, ramen gining katiul kurka kaya talamra dual makaradio ngamadol balagum murukatir kung galik ngor. Thank you.